0: างวัดใหม่คุณดุดลมโอ้ยโอ้ยคุณเอายินรำวิเอายินคุณเอายินรำวิเอายินเฮ้ยโอ้ยเป็นนาคุณติจำต่อยกลองโอ้ยโอ้ยคุณเอายินรำวิเอายินคุณเอายินรำวิเอายินโอ้ยโอ้ยคุณอาปุบาดิหูจังคุณคุณอาปุบาดิหูจังโอ้ยโอ้ยคุณเอายินดำวิเอายิน
1: คนติ โอเ
0: กอร์
1: น
0: ั้
1: นม
0: ั้
1: ง
0: แ
1: ต่ต้องมี
0: โอ้ยโอ้ยคุณเอายินดำวิเอายินโอ้ยโอ้ยอาสร้างบัดใหม่คุณดุดลมอาสร้างบัดใหม่คุณดุดลมโอ้ยโอ้ยคุณอาคล่อมกลางบักคูโรคุณคุณอาคล่อมกลางบักคูโร

มโอ้ยโอ้ยเจ้าบ่บัดเหงื่อดูดลมคุณเอายินรมเวียกินคุณเอายินรมเวียกินโอ้ยโอ้ยมังรถเพียงงอมตมลังโอ้ยโอ้ยมังรถเพียงงอมตมลังอ่ะ

โอ้ยสิดูว่าเจ้าตีปังสิดูว่าเจ้าตีปังโอ้ยโอ้ยสิดูรำมาญาตีลังสิดูรำมาญาตีลังคุณเอินรำวิเอินคุณเอินรำวิเอินโอ้ยโอ้ยญาติหลังอ่ะปรังตีหมูญาติหลังอ่ะปรังตีหมูโอ้ยโอ้ยลันโยลันพันอดตาเตอลันโยลันพันอดตาเตอ

คุณนายินดำวิอินโอ้ยโอ้ยถ้ากังเดาอยู่ที่ถ้ากังเดาอยู่ที่อ่ะโอ้ยบุยเบียงใครอ่ะกุมเบียงกุมโอ้ยโอ้ยบุยเบียงใครอ่ะกุมเบียงกุมโอ้ยโอ้ยกี่ยังอ่ะเดาอยู่ที่กลอกี่ยังอ่ะเดาอยู่ที่กลอ

กลองเยอะดูสิคุณเอาเดียงกลองเยอะโอ้ยโอ้ยโอ้บอดุดก็ให้ลิงคมล้อโอ้ยโอ้ยโอ้บอดุดก็ให้ลิงคมล้อโอ้ยโอ้ยใครรับมือยานะคุณด้วยใครรับมือยานะคุณด้วยโอ้ยโอ้บอกใครออกเป็นซ้ำล้ออมปากรายออกเป็นซ้ำโลหนอเยอะกระสังเกตกันหนออะไรเฮ้